ดีแล้วก็ปิดปิดปิดบ่แต่ไม่ต้องก็แอบรำคาญรำคาญดีตอนนั้นดีแล้วก็ปิดปิดบ่

องสิกาลาดีเกาลูมังกว้างบ้านดากันยานางบีลังกัตโตตาดีมันยังกะบุลูเดนมันดางากันมันดางากัตโตรูปโปเยตุไอโกนัมปันชวงยวงปังอาบิสันสิบนสูตะกะบาราดีสิตุโอตะกะบากะกะอาจาตะอาจายวงดิบาโอโยบะอิตุกัตโตสิปันเดกามันดางากัตโตโจเยตุลาสานัง

บาบาตานำโยยามโบบันตัวกบาเสียงโยสีนันกะโลดิลีสามโมมันจารีลังกะสายวิสามโมมันจารีลังกะเซรองดิสีนันสิบูยังยีบุญ

จะเดวันเดวันอีหลังดิกานดวงอวันวีรูมนุรุยปะกบายโยบาริโตดิมาจัตตัวโยสกุติโกต